เอาจึงชายมนุษย์ที่นี่มหาราชาเบรบิกรอมกิชูร์มานิคนิฟิลชาราจิจาร์อาชัยมันิชาปุยลานโอบินีชินมงิภาษิงจึงทางไหลนะบินีผาอังคามหาราชาเบรนโดกิชูร์มานิคโอบินีมานิมงคาอรุณธุติเดวีบนจึงมีนิลัยบุมานอรักษาไว้ไหนคะอาดูนิทริปุระนิรูปโอการหายกับว่าสนามไหนนี่จึงใช่ไหมนอหายงไม่กันได้เลยบ่อากุลินุสนามคลังค่ะวัยทำบุญเดชเบรย์มันียากุลโนบ่เตยบ่ทริปุระฮัสเตโนว่าอุลินุบ่หายกันนายทักกันสนามมันอาบนรกเบลัยเข็นใจตกลังค่ะเลฟเทนเนนคอร์เนลโอซีปุลีขอรักษาอังกฤษบินพรังลังในตรงมันนี่แต่ออกก็นุ่งจึงปอกิมันยาขุรุมปุยกันนังฮามาริตุบุยจีนิโอฮัสเตโอบโนแต่บุตรตามนี่หันมาเลสิ่งไหนดอกนี่ยาคลิกรักใครแต่นี่เนาะบ่บุษกังโอหิมจักอัพรูแต่จึงบ่เนาะอบุนิบากัยปอกัยทางกัยจากลักเรื่องเบรมนี่ที่คนนิชิมิกุศลเรื่องเบรมอาบุพาร์ทนี่บินิควอกรอบุยใบสุชาณานิกรัยตาบุกบ่อามารีรอกจึง

อนาตนคนเรื่องค่ะบินไปทักบักฮักเอบักเอบะอุนลีบักฮักนาตนน้อชินเองค่ะชูนาจรอนเดบุรมาปารีตาบุคนเรื่องค่ะนะรัชมังกาลรัชมังกาลโลนนิกุปัลเดบุรมาใบรัชจับจักรัชมังรองนคนเรื่องค่ะนะ